0: あるいはそういう考えのもとでの防衛大臣がこの国の軍拡を今操っているということにとても憤りを持ちますし、何とかして止めないといけないと。
1: 根据日本读卖新闻近日援引消息人士的话报道显示，日本政府年内修订安保三文件，考虑加入探讨自卫队引进核动力潜艇的相关内容。报道称，如果在安保三文件当中显明探讨拥有核潜艇，将为政府启动相关调查研究创造条件，而后日本政府将就是否拥有核潜艇做出决定。对此，多国人士表示，日本谋求核潜艇威胁亚太地区和平稳定。
2: ประกาศที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาปรับแก้เอกสารด้านความมั่นคงสามฉบับและนำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปราบนั้นเป็นความเคลื่อนไหวที่ประชาคมโลกโดยเฉพาะประเทศต่างๆในเอเชียควรเฝ้าระวังอย่างยิ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาของการเพิ่มยุทธภกรทางทหารอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ญี่ปุ่นปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคงขยายขีดความสามารถในทางทหารและก้าวข้ามข้อจำกัดของนโยบายความมั่งคงหลังสงครามอย่างต่อเนื่อง
3: Revising the three security documents paves the way for offensive capabilitiesThis poses a serious threat to peace and stability in Northwest Asia and the entire Asia-Pacific. The government is going against public sentiment by moving towards nuclear armament. This violates the spirit of its pacifist constitution. We must closely monitor Japan's evolving security policy and oppose any actions that undermine regional peace.
4: Die Überarbeitung der sicherheitspolitischen Strategien der Japaner ist etwas, was durchaus nicht nur im Ausland, sondern ja auch im Inland für Sorge und teilweise für Proteste sorgt. Und das halte ich für völlig nachvollziehbar, weil es die sicherheitspolitische Situation...
1: 日本不仅在安保领域动作不断，在太空方面还将加强利用人造卫星进行情报收集等活动。根据日本放送协会昨天的报道显示，日本防卫省已经敲定方针，将开展相关调研，强化太空运输能力，保障人造卫星情报收集活动稳定运行。
5: 报道称，日本防卫省认为，当前多国不断推进太空军事利用，太空在安全保障层面的战略重要性持续上升。因此，日本计划在本财年内将航空自卫队改编为航空宇宙自卫队，加强利用人造卫星进行情报收集等活动。此外，日方担忧一旦发生紧急事态，在轨人造卫星可能丧失功能，因此需要建立应急机制，依靠备用卫星快速恢复情报收集能力。为此，防卫省决定开展调查研究，强化太空运输能力。具体而言，防卫省近期将面向民间企业公开征集方案，重点研究短时间内制造卫星运载火箭、配套发射方式以及项目成本等课题，力争在明年2月前后敲定合作企业。在此基础上，防卫省还将结合调研成果，制定全新的太空运输构想。
6: 近年来，日本不断加速利用人造卫星构建军事侦察体系，寓意何为？相关活动又将对地区安全局势产生哪些影响？继续来看报道。
5: 日本防卫政务官若林洋平今年5月称，日方低轨军事侦察网络卫星星座已于4月起开始运行。卫星星座被视为日本版的星链。此外，据日本经济新闻9月披露，日本还在研发更前沿的战术 AI 卫星，计划2027到2029年间研制实验机型，最快于2030财年进行太空在轨测试。
7: 日本在太空作战的野心空前膨胀。现在来看呢，日本正在进行两方面的准备。首先呢，要构建起快速的卫星发射体系，让日本的民间技术公司去研制低成本快速发射的小型运载火箭，这样的话呢，就可以在短时间内向低轨层面发射更多的